0: ฟิล์มน่ะมารุกีมารุกีเนี่ย
1: โอ้ไฮบีไฮบี
0: มารุกีมารุกีใช่น่ะมาปุ๊กอ่ะใช่ว่าฮัลลีได้มาการีใช่ชักปีน่ะปุ๊บปารานีใช่เรื่องบ้านกูปี
1: หวยยามน่ะฟ้าจะไปใช่ยามสุขันบีเลยลอยน่ะลอยน่ะนะใช่สิ่งที่เสรียงบ้ามันที่เสรังบ้าเสกปีมามิงยามน่ะจุ่มน่ะปันบีรักกูยิ่งดมกต้าการันเปล่าบุษากัจจรีอาดูดีใช่ใช่ใช่กี่คนเจลด้ามาที่ยามต้องกังบีรมอดูกาอีกคนปุ่นน่ะตามินรัส
0: Yeah,
1: how did
0: you get it?
1: How did you get it? I was like, I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm
0: going to get it. I'm going
1: to get it.
0: I'm going to get it.ฟ
1: อนเดนี่สุดตาบ้าตัวฟอนเดนี่จะมุ่งริงตัวก็ตัวนั้นซาวน์ที่ขัดตับประสมัยตัวนั้นไลฟ์เจ็ตแต่อีบีไอมันนะซาวน์คิดตั้งฮับปีรักแล้วก็ดิ่งนั้นงงไงกันนี่ให้ดูในอีบีไรซาวน์ที่คิดตั้งตับประตัวนั้นตัววิบระสมตาบ้ามาทำด่า
0: ถ้าเขาอีที่ดีว่าจะสต๊อปตัวกันนี่นะถ้าอีคนที่เดิมห้องก็ตาใจ
1: เย่โอ้ฟอนเดนี่เดิมห้องเดิมแค่โน้ตฟอนเดนี่ใช่ตาบีบ้ามาทำเดิมห้องเดิมตาบีบระ
0: โอ้ยไอ้หากี้มาเนี่ยตาเราก็สิ่งใช่ตาเนี่ยตาเนี่ยวิดีโอการ์ดว่าจู่ตุ๊กเต้ขันบันนี่นะกว่า
1: หวยหวย
0: อันนี้โฟนจะมุกซับบันนี่นะใช่ถุงมารังมารังแต่ยังตาประตูอีเนี่ยบ้าง
1: ยามนั้นงูไอเจอเรียดูดิใช่ขุดดอลต์ทำเจริญเล็กๆปุ่นน่ะทำมินาร์สิ

0: हेलो
1: हेलो, मेरा
0: हेलो लेडीज की थोड़ा निका नाम है बीरा बनो
1: मैं अवान लेकिन थबी देगी माय बम सुनी नहीं मिला
0: अवांग लेकिन थबी देगी माय बम सुनी
1: आई मिला अवान
0: हाय सुनी इंग ऐसी कई कोई थोड़ा मुद्दा तराम नोक चरी करम वाफ़म थम भी गनी
1: मिला मैं ये दिन आज तो बहुत भांग रहे आज तो अकोई लेकर मतलब खरन ले पर ถามมาขั้นที่พาประมาณนี้นะต้องเจอแบบนี้ไหมคะ
0: หอยหอยว่าฟังพงตกปีวดี
1: เดี๋ยวน้ำมีเชื้อรานี่มาตอนเดี๋ยวชิดาไปดูการมีโพสต์การกล่าวเสียงนี่ดีดีเบียร์ชิลฮูเบียร์คุณเบียร์ไม่ยอมไม่ชิลโหลดนะไม่ยอมให้แม่เลยดูไม่ชิลโหลดแต่ไม่ชิลโหลดนะอันนั้นคนที่ไปชาไปเยอะกว่านี้นะอันตรายเขาแค่อันนั้นการได้กันจะทางรู้จะได้นะถ้าไว้วันเสาร์วันที่ต้องเจอแบบนี้เลยนะ
0: หอยหอยมายังปุ่นนะว่าคันตามินเอร์ก้าว่าบัสิงเดเฮนะว่าบัปปีกุมซีไอ้คุยอะไรบัคระเสียนะเย็นนะแต่นะดูมักจามินเนสิหายบัวฟัมซีทำซะเกะอาทิตย์สุนีมาทั้งกิจใจโอลดามุกไอ้คุยสรุปยาบิโรยำนงไงใจก็เลยมาตั้งกำมุกลักขมินเนสิ
1: ใช่ก็เซนิเมต้า
0: หอยตารามนกเชอรี่

0: ꯇꯥꯛꯇꯦ ꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯥꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯖꯥꯠꯅꯣ
1: ꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ
0: ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯪ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯈ꯭ꯔꯦꯕꯦꯕ
2: ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯨꯒꯦ ꯌꯥꯍꯧ ꯏꯊꯦꯡꯅ ꯊꯦꯡꯉꯗꯅ
1: ꯍꯣ ꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯕꯨꯡꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯖꯜ ꯁꯤꯠꯇꯨꯕꯨ ꯀꯗꯣꯝꯗꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯕ
0: ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯅꯁꯥꯅ ꯀꯣ ꯑꯦ ꯌꯦꯡꯖꯔꯣꯁꯦ
1: ꯑꯦ ꯑꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯏꯁꯥꯅꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ
2: ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯨꯕꯨ
1: ꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯁ
0: ꯑꯣ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯊꯤꯕꯁꯤꯅꯅꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ
1: ꯃꯁꯤꯗꯤ
0: ꯂꯥꯛꯀꯗꯨꯔꯅꯣꯕ ꯅꯪꯅꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯃꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ
1: ꯋꯥ
0: ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯂꯦꯝꯕꯅꯅꯦ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯂꯦꯇꯔ ꯃꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ
1: ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ
2: ꯑꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ
1: ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ
2: ꯃꯥꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯗꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ
1: ꯋꯥ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ
1: ꯍꯩꯃ ꯑꯣ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯌꯥꯖꯔꯦ
3: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯆꯥꯁꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇꯅ ꯅꯊꯧꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ
2: ꯃꯥꯃꯥ
1: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯈꯥꯇꯣꯟ ꯈꯥꯇꯣꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯥꯇꯣꯟ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯒꯦ
3: ꯆꯥꯅꯣ ꯆꯥꯅꯣ
4: ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯗ ꯄꯤꯖꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤꯅꯦ ꯅꯁꯥ ꯅꯁꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯈꯪꯉꯕ
1: ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯅꯇꯥꯇꯣ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯛꯆꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯕꯨꯛ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯖꯒꯦ
3: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯆꯪꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯈ꯭ꯋꯥꯇꯣꯟꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ
3: ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯟꯅꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯕꯥꯏ ꯀꯣꯟꯗꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯦ ꯏꯕꯥꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯌꯣ ꯏꯕꯥꯏ
5: ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯌꯣ
3: ꯏꯕꯥꯏ
5: ꯑꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯌꯦꯕꯣ ꯑꯩ ꯂꯩ
3: ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯣꯡꯇꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯕꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯁꯨꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯎꯅꯗꯕꯗ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯊꯤꯅꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯥꯏꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯨꯕ
5: ꯏꯕꯥꯏ ꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯚꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯈꯔꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯎꯅꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯋꯦꯜꯞ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯁꯤꯠꯀ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯅ ꯊꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯦ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯔꯝꯃꯤꯕꯖꯥꯅꯤ ꯏꯕꯥꯏ
5: ꯀꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ
3: ꯃꯥꯅꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯥꯏ
5: ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕꯩꯕꯣ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯒ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯒꯝꯅꯣꯗ ꯍꯥ ꯑꯗꯨ ꯏꯕ ꯄꯥꯕ ꯈꯔ ꯍꯩꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ
3: ꯍꯣꯏ
5: ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯇꯝꯕꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯝꯅꯤ ꯂꯦꯝꯕ ꯅꯪꯁꯨ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯟꯒꯗꯝꯅꯤ ꯀꯩ ꯆꯨꯔꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯄꯪꯗꯤꯟ ꯇꯤꯅꯕ ꯄꯪꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯟꯁꯤꯅꯦ
3: ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯧꯒꯠꯆꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯕꯥꯏ
5: ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯆꯔꯕꯁꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥꯒ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ
3: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ
5: ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯇꯤꯟꯅ ꯇꯣꯠꯂꯦꯗꯣ ꯅꯈꯣꯟꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕꯗꯨꯅꯤ
1: ฮะอะไรอย่างเงี้ยคุณกงสิกิมีมีเอาไว้ยามเอาไว้ดีไปบ้านะมาสักหน่อยมีเอาไว้เราพูดสินาสิเห็นนะคุยสูมาอยู่เจริญนี่ชอบทุกเจริญนี่ด้วยบ้าพันเลยฉันจะว่าได้บ้าไอ้ฉันเลยก็พันนี่พันไอ้ไอ้ไอ้ล้อล้อไอ้นั่งว่างนั่งก็ต้องยำเลยก็โอ้ยลาเกอไอ้พระพุทธเราก็ลิมบ้านั่งดีนักคุยมามาคุยเชียนสุยามไปรับบันนี้นะ
4: ฉันก็สู้ยามนั่นเลยเด้อดูนะอ่าอิมพานจะจัดแล้วก็ไล่ดิมาฆ่าตั้มบุปตาเดนี่กว่าอะดูไอ้คุยดีสวยเด้อลุยจริงเลยอาสิเด้อก็อีจูแล้วก็ซุ่มเลี้ยวบุปตาเดนะน่าตอนนี้ดินถอยอะดูจีมาชานาตาบันนี้ไก่หนูสิยาเรนวยนี่สุกูนึกว่าบุถอยนี่เหรอเสอะดูสรุปดีเนี่ยคุยไก่ไก่โนซานะบุเซมซาร์เสอะดู งาดีเนี่ยคุยพามตัวกี่วันเนี่ยพารู้เลยเฮ้ยมาดูยาดียาเด็กกูมามางาชีดีเนี่ยไอ้ยาที่ที่โอ้ยรับนี่มามาอาจารย์บอกคุณดึงมังเนี่ยไอ้เนี่ยลอยน่ะบุตรก็ตัวอยู่ดูดีเย้โอ้ยนาบานี่น่ะทองทางน่ะบุเชมชาลมอ่ะดูกะลีมบอกไอ้กันน่ะเนี่ยคุยกี่มามังกี่บุคุยกี่สองบุชิดกี่เนี่ยงาพารู้เลยเก๋กูนั่นเต็มนั่นเต็มมามา
1: มาโมหันไปอยากกวนเตี้ยดะงาดูอ่ะคุยหุ่มพัจรูระเกี่ยบอ่ะมาสมได้บีรำโมอ่ะหอยหอยอ่ะชั่วชั่วอ่ะยังวุ้ยอ่ะตอนนี้อินลงหุบลอยนั่นตุ๊ดอ่ะช่างกูยังมาชีดลอยเลยเลยอ่ะชั่วชั่วชั่วรู้แล้วก็อ่ะตุ๊ดีเราหอยเสียอ่ะดูเล่นบ่ะงาชีกิทับบักซีลินถอยดีอ่ะมาเตะหอลาลอยเสียมารำดีเนี่ยมวยอิมุงนะงาชีกิอาจารย์มาปุ่นน่ะมาลอยนั่นปุ่นทุกคนนี่นะ
4: เอ๊ะใครเด็กกี้ยาหุ่นตัวเบกี้อะไรงาชี ꯊꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡꯍꯟꯕꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯧꯕꯤꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ
1: ꯆꯨꯝꯕꯣ ꯆꯨꯝꯕ ꯖꯥꯠꯂꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ
0: ꯆꯔꯣꯏ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯉꯧꯕꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯑꯦ ꯃꯥꯅꯩ
6: ꯍꯩꯃꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯟꯕꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯦꯞꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯪꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯂꯤꯕꯅꯤ
1: ꯍꯣ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯇꯕꯨ ꯍꯪꯖꯕꯒꯤ ꯊꯤꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗꯅꯦ ꯏꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ
6: ꯑꯁ ꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯄꯥꯕꯁꯨ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ
6: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯁꯟꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯏꯅꯨꯒꯤ 14 ꯅꯤꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯥꯔꯦ
6: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯟꯕꯤ ꯅꯪ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯔ ꯀꯥꯏꯅꯅꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯤ ꯇꯣꯛꯀꯅꯨꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯝꯕ ꯅꯕꯥꯅꯤꯕꯨ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯕꯥꯅꯤꯕꯨ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤꯒꯦꯕ
6: ꯍꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯟꯕꯤ
1: ꯍꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯃꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦꯅ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯕꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯒꯤꯕ ꯅꯕꯥꯅꯤꯕꯣ
6: ꯅꯣꯡꯍꯟꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤ
1: ꯑꯣ
6: ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯇꯌꯥꯡ ꯇꯁꯣꯏꯈꯤ ꯈꯟꯈꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯖꯅꯤꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯈꯟꯈꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ
6: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯝꯗꯕꯅ ꯐꯩ
1: ꯐꯔꯦꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯜꯂꯨꯔꯅꯨꯁꯦ
6: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨ ꯇꯣꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯠꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯤꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯤ
1: ꯑꯦ ꯍꯩꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇꯩ ꯐꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯠꯂꯤꯀꯣ
6: ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯠꯆꯗꯦ
1: ꯏ
6: ꯃꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ
1: ꯀꯅꯥꯅ
6: ꯑꯩꯅ
1: ꯏ ꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒꯦꯕ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯅꯅꯤꯡ ꯇꯦꯛꯈꯩ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯕ ꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯎꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ

อากาศวันนี้อิมฟัลใส่มะเร็งบูตรงบูซังจุยนปะไดในไหนติงจินความปู่ของตัมปะบะเมกับบุยไม่ตาลำตัมปะบะเมเมเดียมเวฟมิเตอร์ไพทบไรได้ป่วยนะคะจรุกิโลเฮิร์ตซ์ไพจัดอีกจัดกันในบูกันนี้เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์ไพกับกระทบปอยน์ปงโง่เท่าไรมีคนในบัมเทศใส่ยางนะคะตรงจำอากาศวันนี้อิมฟ้าลาเราดีโคใส่จานนะคะตรงจำจำตามปะบะแม่อกวงไทยใหม่ Sports Authority of India North East Regional Center อิมฟ้ารีสำรังนะ Sundays on Cycle ตรงมงใส่หลักประกันเทตะเกียงไซคอมเพล็กซ์ริตที่เท้าเท้าเรานะลำสร้างเท้าอลำตังแล้วนะไซคอมเพล็กซ์เขาวังตังเราไปบำสุนะกำมุงหลังปะบะแม่เขาตาเอมเล่เป่าเท้าเนาจำบัสันตะกุมารปัดมาสรีอวาร์ดีนามัยรักปัมคุณจารานีค่ะนี้สาย NERC อิมฟาลตรง Regional Director C ดานาปฏีกระดำลากระจาวกันเน่กมุงเขาไตลัดตัมปะเขาเป่าบัสันตกุมาริสากันเน่กลวนสุนตัดไก่กันใหม่ Sundays on Cycle มงตะไม่กวยเรมาจวงเรานะอากายกันดีเขาไกลไกลไม่ปลุบลิแมจุพุงปัดใหม่อาคันนี้จุดจากไม่กันดีอาคัดสุวงขังกระับไม่เขาอันนี้กริ้วนักดำลาจำดิโคกำมุงเขาไต่ Commonwealth Games เขา Medal ลาวงกันใหม่ปลุบตลิไม่กวยเขานี้ใกล้ปัดติเรานะลุงกระติวเท่าเรากันเอง Coordinating Committee on Manipur Integrity KOKOMI ตรง Students Front รวยจำรักนะจะบวนกวยตรง Bike Rally อคัดอาศัยหลังประกันเท Rally แต่อาศัยเล่าทวนอวังเซกไม้เขาเรทเท่าๆกันไปตรงเอ Rally แต่ที่ดิมจางกุมบีวังงูกักจริงอคันนี้เท่าบาลเท่าอลัมลานะอิมฟาลตรงกังลาเขากังตังขังเงสเตดเขาไตสเตดเขาให้จุดจักใหม่พุงกวงขังเรตัวนะมาดันนะจำรังกันใหม่เรลลี่เขาไตไบเกอร์จริงอคัดเดาเรกระดำลาเรากันเอ All India Recognized Private School Welfare Association เรจำรังนะ Major Public Examination in School Education Issues and Challenges to my lam khao jang ne kha kang su mai seminar akhat asai imphal tong sanjen thong ko nai mai manipur state guest house ko lang pakan the seminar khotai lat tam pa khao

ความพี่นบกีหักตึกตึกเกกีนงวานกงยานบึกมโนอิบุงมาทังขันบักไกชุมสังเดลเลรักปองไกชุมสังเดกีโทรักลีไฮไฮไฮมามาตรามาถอยมาเลยเตบรานานาเอขวิเลจียังมบักกะรีตักปีกะดบะมามาตรามาถอยนักขวิลอยนักบุรีหายรักอิมอมลังเลจ้าถอยบีกุดบดีทางเลกไก่คุยขีบรมวยังเลกไก่คุยขีบรีจ้ากระได้จะจัดที่มาทั้งขันบบุอิมอมลังเลจ้าถอยบีดีมาปลีบุงโอเกียทั้งนาลายระสังดาอนาคลายเลกันนับจัดขีดวงมบะกะรีหายบะไอ้นับพวกไปมอมวยามุงกีกะรีมาถูเลยระดนาจัลวปลีมามาตัวอิมอมลังเลจ้าถอยบีดูนยังนักกูรู้สวาหายดนาปลีมามาตัวนทารกเลดวยปนชิงเบียมาपले मामा तो सुंखों दो रख पल्लम लें सेंगे इपातू अंजाव रख ले मामों मलंग ले मच्छा थोई बीबी मा पले मामा तो